ังปังอวลิบาโอรันดาตดาบิยาโอการปวงอิสังคามีตูรังมาราวาลามามุนีกบาริมาอากามัญญาณบังเออ

นวนนาโตกานะอุรปังโอลิบาลนาตดาวิยาอกะระดาโอนิสังปตุตนวัตโตกานะอุรปังโอนาปปตุงกัดอะกะดาโอนสบังเอมีเมียดนาได้มาคุณโมนวันเดียนะนาได้คุณโมนตัวนักเลี้ยงการสีนาเดียง